0: งกอบานกอจ่อจางกอจ่อนี่ก็กอบุญมาแล่สาวะเลียดุละรู
1: ้มานี่สกอลาทิงกิทิงกิตักกันกะสาวะดองเดี๋ยวมาลูยอง